สมานปัจเนเมมาสเลนีจูบับกีบอลว่าบัจจุกีบอลจูบับกีการับว่าอีบัจจุกีการับสมา